0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nay chui SBS Khmer nay lo tru sap lai online nang vit chieu. Dương nhóm xôm tổ tổ squat tâm niệm tâm lo, bờ bay này tắc đấy đại dương cầm bông tè sai chén pít ngày nỉ. SBS Khmer sôm cố rốt đo bởi chí chôn vô rừng chú rí, vui vô rừng này bởi chí chít khu lĩnh, nâng chắc tùm rồi bỏ bộ kế tăng bị ở đất cá nâng bạch chế bọn. Dương cơ sôm tù tù sôm mà chắc tùm niêm tùm lùa bởi bởi này tức đấy nơi chôn chết đàm Aboriginal nâng nẹ có Torres Strait tình ọ, đại lông nẹ cầm bông tài sát nơi tì nỉ. Nơi thằng ngày nít cư chật ngay tì đọc rối khai chế, chân nằm mồm mỹ, ạ tà sát bộ tà sát rài bí bốn pram rồi chật sấp. แต่ตอนหนึ่งทั้งไงปุ๊บติดดับคามิโทนาชนำปีป้อนมาภัยประมวยเนื่องขย่มให้สุภาพนี้ทรงนอนมาจูนในการปฏิบัติสายได้เมียนจีบรรโตบรรโตบโดยต่อเติร์กันจับทวิกาในแต่จบแก๊งในขนมเป้ได้เมียนสมนุษย์สะสู้อัมพีปนด้านหนึ่งอันดีไอเอสโลกคนสร้างตัวตัวสกอตกัมพูชีมันบานเตรียมคลุ้นนำใบประโยชน์จมวยไทยนูไลตะกาปโดเตอร์ปราประยินยุนกิสเนียสะซ้ำสำหรับโลกเนตได้หรือตีจะหายต่างอ่อนนิดนังเมียนจุ่มเรียบจูนโลกลกใส่ในนิงกัญญาบรรทบปีเนตีปอดเมียนไม่ดังน้องปะลิบรในรอดวิทอเรียลกใส่เจสฟิลสันเมียนตุ่มลกเจ็ดถ้าอาชนะการบอชนาร์ดได้เหมือนจำใบกาคอนโทรปีกันปะวันเนชั่นรัฐมนตรีกระทรวงสุขาภิบาลเมียนตุ่มลกเจ็ดถ้าการวิธีสไลวิงคิดได้จุ่มนัวอันดีไอแอหนึ่งรุ่ยร้อนเหมือนเป็ดพลับโดได้บ้านกรงตกมีการสังไซอัมพีตัวสนาวิสัยในเขตปรุงเปลี่ยนสันติเพียบในชมโมเปียบนต่อปีหลกทรัมป์ชาวอิรังบังตุมเล่เอาทำเพกิเจอเมริกแม่ดังน้อมคณะปะลิบรอลในรอดวิทอเรียคือลูกชายเจสวิลสันเมียนประสาทาลูกชายเมียนตุ่มลูกเจ็ดทาลูกชายอายุชนะกาบอชนาวรอดดาวิมันจำปังเมียนก้าความโตปีคณะปะวันเนชั่นกาสตงมาเตะมวยปี Freshwater Strategy ได้บานเจมส์ไซด์ดาวน์ News Corp ขนงสัปดาห์นี้บางแห่งท่านและบอชนาวพิจารณ์เชื่อท่าดอลเปิลหายได้เตรียมจุ่มนัวดำเนินอภิบาลรอวิทอเรียหรือบอลลูกชายเจสันดาอัลเลนเมดังนอมกันอปะเลเบอร์รวมเตียงเนี่ยบอชนาวเอาอีกกันอปะนี้จุ่มนวลสามสับประบุนพิโรยพงได้ทลายในขนมกัมบิทีทูเดย์โชว์รบตุลตัวปอเลยประบุนลูกชายเจสวิลสันบรรบานจานเจ้าเกิดปรุงเปลี่ยนจมูกในขณะปะวันเดชนุเต้ปันใต้ในยัยท่าลูกชายกับปงแต่โชว์ชั่วดำใบเจจุ่มเนตแตงสรง
2: We're 6 months out from an election, and for some parties,
1: ยังนั่งสอบประมุ่ยขายติดตบดาเปบอชนาวทายสำหรับคณะปะมุ่ยจำนวนรวมแตงคณะปะวันเนชั่นยังเหมือนเมียนไปขึ้นจุนโคนโยบายยังเหมือนเมียนส่งใบแต่เมดังนอมมาแน่ลาวิหายขยมกำปองโชว์ชั่วโมดำใบบังแก้รัฐอภิบาลปิดร้านขยมคือจีจุ่มเรืออภิบาลรอดสำหรับรอดวิทอเรียให้นักลงการบอชนาวนี่หนึ่งเมียนจุ่มเรือดอกจับบาลหมุ่ยขนมดีอยากเป็นบุญชนำเตี้ยเด็กเมียนหลกใส่เจสันดาอาลันหนึ่งคณะปะเลเบอร์ได้รถทับปีบาลปกรลุยหนึ่งขมิ้นสมัติเพียบด้วยก็การจับดาวทำไมจมูกหนึ่งกรมรบกขย่มได้หนึ่งปะดาวหรือปัญหาสำคัญสำคัญได้จังบัดรัฐมนตรีกระทรวงสุขาภิบาลโลกมากบัตเทอร์เมียนประสาทาโลกเมียนตุ่มลูกเจ็ดทักคำวิธี thriving kids ได้จุ่มนัว NDIA หนึ่งเตอร์บานดำหลังรุ่ยร้อนมนเปิลเมียนการพลับโดได้บานครองตกในชั้นปีป้อนมาเพย์ปรำใบกมาได้เมียนการยืดย้ายในขนมการลุล่วงกับรัฐสารเติมมัดชุ่มหรือก็เมียนจุ่มงูออทิซึมนั่งตะบานพลับโดตะการกรรมวิธี thriving kids ขณะได้รถทับปีบาสหปอนกับปงสำลังเมื่อการตุบสกัดการจุ่มนายโดยจานเลือดลบในกลุ่มโรงที่นี่รับโรงปีการเพียบเจี๊ยด NDIS เมียนการปลุยบารมปีกรมครัวซาจิจานอัมปีอัตนัยสำหรับการทายต้อมอนาคตโกนโกนรบบุกเกโลกมากบัตเลอร์เมียนประสาทาโลกเมียนตำรวจจัดท่าการความโตรหนึ่งเมียนตวนเปิลเวลี
3: States are busy rolling out or developing their thriving kids
1: program. รอนเนียกำปองมุมียักในขนมกาบังกาดูก็อภิวัตกรรมวิธีกับแม่ thriving kids รบปุกเกเยอะหนึ่งเตรียมครูนรู้จิตรักนำใบดัดใจในการเป็นโยกรบเยอะขนมเนียมจีรอดทับปีบาลคอมมอนเวลมุ้ยขนมเปฉับฉับนี้ให้ขยมเมียนตุ่มลูกจัดอย่างคลั่งทายเยอะหนึ่งเมียนปรปอนหนึ่งดำนาแก่สำหรับกรมครูซาหนึ่งกับแม่ชิมวยหนึ่งดำนาแก่ความโตรกับรถเตี๊ยบเติมมัดชุ่มได้ยังบานสัญญาการปิชนามนขมันกำเพลิงได้ในรูเรียนมินจิเวิร์ดได้ตระบันเจ้าประกันปีกาวีประหา ភេរវកម្ម Bondi Beach ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំនួន19បទចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតបទចោទប្រកាន់បន្ថែមទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចោទប្រកាន់របស់លោក Navid Akram ក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃពុធទី10មិថុនានេះនៅក្នុងតុលាការមូលដ្ឋាន Downing Center នៃទីក្រុង Sydney